0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

que passa com quam bruce. Flowers house con gen. Kasang quam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuaver Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story Artistry of Time

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเลควิวบีช

0: ดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์ Solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์ Solution ครบจบที่เดียวThat's right

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่อง

ิภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

สีจันหรือสาขารื่นรมยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขา

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Create

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจTravel Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story A

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสิน

ค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043224888 0994748889 LINE @tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริ่งค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลยโทร

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถาน

Dana Krab, PIN code line OA. ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่ทุก

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: ้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต Create

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

นาทีโทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

Kasa kon kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing am pan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

Phasa kong kwam ruse. Flowers house kon ken. Kasang kwam suing am pan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Traveler Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Traveler Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 LINE @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่น

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

คือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่

ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Trevor Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็ก

0: วดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชันทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

sa akong kwam rusa. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

Kasa kong kwam ruset. Flowers house kong ken. Kasang kwam suing am pan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต Creative Living Story Artistry of Time

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า50,000

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอกคู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลย

kepasa konkwam rusik. Flowers house konken. Kasan kwam suinga pan shot of my grashao jack and le puangri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

Kasa kon kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร 06

0: ต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือ outdoor รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

ีโทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

ในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7 หน่วยงานทำให้

0: thing starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Favor Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต Creative Living Story

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์

0: ขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 LINE @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว That's right

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ที่ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร065

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนน

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้า

0: 0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไ
0: ซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 line@tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ Catering

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@ flowers house kk หรือโทร

fang plane on live ตอนนี้20สีชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที

เริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

Kipasa kung kwam rusa. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลี่แกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลย

pasa kon kwam rusit. Flowers house kon ken. Kasan kwam suing am pan shodok mai, rashao jackan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร 065

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story Artistry of Town

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043224888 099474888@ TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร0658456722 flowers house ขอนแก่นดอกไม้สวยตรง

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

ที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่

Support ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์

0: Hill Beach House ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไซด์แอนด์เลควิลล์บีช

0: Hill Beach House ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไซด์แอนด์เลควิลล์บีชฮาวส์

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอกคู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Phasa kong kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Craver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Craver Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: Metro 105 New music

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

ทร043-224-888 099-474-8889 Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลยโทร

que pasa con quam ruset flowers house con gen que san quam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร 065

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริ่งค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลยโทร0627956

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

Ipasa konkwam rusit. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา